ยาลงตะกันตัวลงรองแล้วนี่มันต้องเปรี้ยงไว้ไม่นิ่งอยู่ตรงไหนไหนมันเปรี้ยงยังไงยิ่งเลยชิวเลยไปคุยไปที่เห็นไอ้ยังไม่ป้ามั้ง